มาทางมันมาทางไหนปีเล่คุณแม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรปีละทุกชิปยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิคิดไม่ยังมาในวันนี้คุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไมวันนี้คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเกย์ number one ฮาร์ดแวร์สัตว์ education center โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุ่ยกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยรู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาฟิสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีเอ็งอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชายจูซี่ English language คัดชักบินเบียบสตาชอยคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็ battery ไฟนี่ক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট ফোন পে জোড়িন চা থাও আমা মনে কই লাগে ডাকে তাও তালো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলা নি ঝুসি তাও এ ফোন নম্বর 015547787 9842535141 আ ভয়ো আ গুড ভেরি গুড ভেরি গুড

มาตั้งมาตั้งไงเปล่าคุณแม่คุณอะไรหมดงั้นทำไรบิดาชุกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิเฮ้ยแม่ยังมาในงานคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิเก้าเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮารูและซาตูร์ education center ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนย์รักเองก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกรมาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีดูนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีตีอาเอร์ก็บ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูซี่ English language คัตชาคุบินวิวัฒนาชาอีคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปชาซีซีแคมราบอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตปนีปูดูดิชาท้าวอามาเมื่อไงลางเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอร์แลนด์จูซี่เขาอยากโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าป้ายตาลิสสัตอาร์สัตอันท่านนับเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ